0: ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมาร์คประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย 7-11 บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ไปกับวิทยากับกระพมวิทยาแจ้งมานี่กับนะจำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการหมอความทุกข์ให้กับท่านผู้ฟังทางด้านเชียงเพลงใจลูกทุ่งวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับนะเวลานี้กับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกับนะก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุวีอาร์เรดิโอ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์กับนะท่านผู้ฟังก้าวไปที่เว็บไซต์ www.vr88.75.com สำหรับช่องทางทางเว็บไซต์ฟังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรเบอร์นี้กับ07481

22พฤษภาคม2563ช่วงเรทของรายการกับสันพกวังมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้สันพกวังได้ฟังกันกับนะฟังงานเพลงของไผ่พงสะทนงานเพลงรักราวน้าวลมก็ให้ความสุข

ครับท่านผู้ฟังแกงหรือว่ากับข้าวไว้เลยก็แล้วแต่ถ้ามันจืดๆนี่ครับท่านผู้ฟังเราบอกว่ามันจางรสชาติไม่เข้มข้นครับท่านผู้ฟังนะเรื่องของความรักก็เช่นเดียวกันครับท่านผู้ฟังซึ่งถือว่าใครใครใครใครกันครับท่านผู้ฟังรักจางนี่ครับท่านผู้ฟังหรือว่าความรักจืดจางนั่นหมายถึงความรู้สึกเสน่ห์ความผูกพันหรือความเส้นความใส่ใจที่มีต่อกันกับท่านผู้ฟังจะค่อยๆลดน้อยลงตามกาลเวลาซึ่งถือว่าเป็นภาวะที่ความตื่นเต้นลดลงจนกลายเป็นความเคยชินความเชื่อชาหรือว่าความรู้สึกห่างเหินกันไปกับท่านผู้ฟังนี่คือรักจางกับท่านผู้ฟังจบไปกับนายชงเรกของรายการหมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันรักราวน่าลมครับงานเพลงของไผ่บงสัตว์ครับนะครับวันนี้หลายๆท่านที่ได้โทรศัพท์กันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชมหมอไปกับคนที่ท่านรักและก็ยังอำนวยอวยพรกันเข้ามาขอบคุณมากๆครับนะซึ่งถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจครับนะให้กับกระผมผู้ดำเนินรายการผู้กราบขอบพระคุณมากๆครับเริ่มต้นกันด้วยใช่เล็กครับท่านผู้ฟังบ้านนามกระจายพี่ลงครุฑครับนะซึ่งประกอบด้วยคุณน้องติวคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชัยครองและก็คุณน้องไหลส่วนท้ายที่สองวันนี้ล่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับนะท้ายที่สามปีโก้ครับซึ่งใกล้แตงโมอยู่ที่บ้านบางด้านท้ายที่ที่วันนี้พี่นุ่นครับอยู่ที่ชุมชนร่มวังซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครสงขลาและสุดท้ายช่วงนี้ท้ายที่ห้าครับนะคุณน้องสาวหมู่บ้านธนาดีครับนะขอบคุณทุกเชียงทุกสายครับที่ได้โตกันเข้ามาครับนะยาโรกัญชาท่ากันนานมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่อครับฟังงานเพลงวันวานงานเพลงก้องมนซิปคำซอยกับนะพยอมบานนาแนะนำมาจากคุณน้องติวทีมงานพี่ลงครุฑครับความสุขจงเป็นของทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องติ๋วและคุณน้องแต้วที่มานไปลงครุฑให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาเพื่อมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันขอบคุณขอบคุณครับนะโอ้ช่อมไม้กาจวิทบ้านบางด้านครับท่านผู้ฟังที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมแต่กรองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันครับนะท่านผู้ฟังใจบริการกันได้ที่อุทมไม้กาจวิทบ้านบางด้านตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู้นกซ่องซี่ห้าหกตัวงาแล้วก็หกตัวไปได้ครับนะที่อุสมัยกาเทวิตบ้านบางด้านครับสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเซนแม็กไม่แม็กเปิดซ่องให้บริการตั้งทุนท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับตันผู้กังป้ายางโดยเฉพาะอย่างยิงป้าแบบใหญ่ไม่เนี่ยครับนะในส่วนนี้ป้าให้ฟรีครับไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งท่านผู้กองใจบริการกันได้ที่อ้ำอย่างยลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครุจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์กาวอกกาวซ่องอาหาซ่ามอกซ้ำท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารหน่วยหนองอ้ำครับท่านผู้กองที่ไปใช้บริการหมอกับตังรันกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาตั้งร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับตัน 10% เลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ตันผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกระจาจ้ากันนานซ้ำย้ำอีกทีตันผู้กวางชื่นชอบเพลงไหนมอบให้กับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เหลียงนี้กับ0-748-12-055ครับนะครับยังอยู่ที่บ้านนำกระจายกับปีรวงครุฑครับไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาผ่านเพลงก้องไกลไวพอดปัจจุบันกับนะสายเพลสายใจแล้วก็ไปต่อกันอีกเพลงที่ส่งของพนมนครกับนะนักร้องพระเนจรน้องเบาบ้านไก่กองเพลงที่ส่ง

ครับขอบคุณมากๆครับนาพิรมครุฑและทีมงานบ้านน้ำกระจายซึ่งประกอบด้วยคุณนงติ้วคุณนงแต้วคุณนงเบาบานชายกลงและก็คุณนงเลยขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะครับขอบคุณไปยังคุณพี่เพ็ญกับส้วนตูนนะตำบลก็รูปยางและท่านทุพพัตรีอยู่ที่ธนาคารอมสินครับนะที่ได้เชิมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กว้างได้กว้างกันต่อครับนะมาถึงพี่ล้วงชำนาญกับท่านผู้อาวุโสครับนะโตกันเข้ามาบอกว่าอย่าลืมคิดจนตายถึบถึบหน้าหน้าเร็วไส้ข้อยายกันครับนะมอบพี่เจรายกับน้องหน่อยตลาดนัดอาทิตย์ชงกล้าน้องตานและทีมงานมอราชพัฒน์ชงกล้าพี่เกาอันเทวพี่แก้วอันเท่าพร้อมทางท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลิดเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาไม่คัดกองไม่คัดใจกับไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับอ่านเพลงข้องยศรักสลักใจกับนาสัจจะข้องชาวนาแล้วก็ต่อกันด้วยหนึ่งในเล่มตองงานเพลงข้องเพลินพรมแดนกับนา

กราบขอบคุณมากมากกับนายร่วงชำนาญท่านผู้อาวุโสครับนะได้ให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาฟังกันโตครับจะโรคกัญชาตากันนานครับฟังงานเพลงของรุ่งเพชรแหลมซิ่งครับนะฝนเดือนนกให้เกียรติแนะนำมาจากพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังผู้ได้ดังๆฟังชัดๆว่ารักใครกันแน่ครับนะอย่ารักคนนู้นทีคนนี้ทีครับนะอย่าจับปลาช่องมือว่ากันพนันครับท่านผู้ฟังงานเพลงของสยสยสายันสัญญาฝันใจคนเดิมรักสายันน้อยๆแต่ขอรักสายันนานๆกับงานเพลงรักใครกันแน่ครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับนาพี่โก้ใกล้แตงโมบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้กว้างรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พาน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่หรือก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้กว้างรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามยี่ห้อที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากทอยใหญ่เจียมครับถนนกาญจนาวนิชตำบลพวงอำเภอสงขลาครับนะ081-3-7-4-5โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแช่งวันครับท่านผู้กังจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บครับมีครับมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เหลือกินเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับนะมีรองเท้าบุตรรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือครับชายในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือกินเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างครับร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลถนนไทรบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลาโทรศัพท์ครับนะ0939-0956ครับนะขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะครับท่านผู้กว้างเวลา 11:00 นกับอีก47นาทีท่านผู้กว้างยังอยู่กับรายการเพลินใจไปกับวิทยาถึงกระผมวิทยาแจ้งมานี่ครับนะตำนาทีเป็นผู้ดำเนินรายการหมอความสุขให้กับท่านผู้กว้างทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งท่านผู้กว้างเชิญชมเพลงในหมอไปกับใครโทรศัพท์กันเข้ามาได้ไม่เหล็กนี้กับ074-81-055ขอบคุณขอบคุณครับนะกว้างกันโตอย่ารอกันชาถ้ากันนานมาถึงคุณพี่นุ่นกับอยู่ที่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะบอกว่าหมอพายกับอามอย่างยนรอแม็กสงขลาคุณพี่เวกกับนายจังกลึงนะอยู่ที่ซอยเก้าถนนไทรบุรีในเขตเทศบาลนครสงขลาและหมอพายกับตันผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่ขัดข้องไม่ขัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับคืนเมียบร้อยและกระต้อกันด้วยงานเพลงของซาธิกาสุพรรณซาเมาไม่เหลือกับอีกสองงานเพลงหมอความสุขใ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของซาลิกาตะสุพรรณซาครับนะเมาไม่เลิกครับท่านผู้ฟังนะซึ่งเป็นเพลงที่จะตอนสังคมไทยครับสังคมไทยนี้ครับท่านผู้ฟังสังคมไทยเมาทุกเทศกาลว่าการพนันครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นคำเปรียบเลยกับท่านผู้ฟังนะวัฒนธรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กว้างหลากหลึกในสังคมไทยนี้ครับท่านผู้ฟังนะหมายถึงการนิยมที่ว่าไม่ว่าจะไปงานบุญงานเลื่องเลิงงานจบหรืองานหยุดยาวเทศกาลน้อยๆจมวังพิษวังในความรักก็ดื่มเหล้าเมาเหล้ากันครับท่านผู้ฟังนะก็มักจะตั้งวงดื่มเหล้าหรือเบียร์เผื่อเลยครับเผื่อจะลืมจะล่องและสั่งรั้นกันอยู่เสมอเสมอครับท่านผู้กองนะนี่คือสังคมไทยครับท่านผู้กองนะครับขอบคุณมากมากครับนะพี่นุ่นชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาขอบคุณไปยังคุณนุ่มบ่อเตยกับอำเภอสิงห์นครในเขตเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงกันเข้ามาคอยสักครู่ครับก็อยู่กับรายการเปิดใจไปกับวิทยาเดียวกับผมคอยจะย่อยจะได้นะครับนะกว้างกันต่ออย่ารอกระจายทักกันนานมาถึงคุณน้องเท้าหมู่บ้านธนาดีบ้านน้ำกระจายกับทวินดอกฟ้างานเพลงของใครมนไพรรุกราชบุรีและกระต้อกันด้วยคิดถึงรู้ไหมกับงานเพลงของดวงจันทร์ชวนนี้อีกสองงานเพลงมอบความสุขง่ายกับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับคิดถึงรู้ไหมกับงานเพลงก้องดวงจันทร์ชวนนี่กับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณมากๆครับนะคุณองค์สร้างหมู่บ้านธนาดีบ้านนำกระจายให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องกล้องเครื่องยนต์ระบบเบรกช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใจกล้องและก็ยังให้บริการให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องกล้องเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกัตวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคราสู้นกซ่องซี่อาฮกตัวงาระก็ฮกตัวไปได้ครับที่อุสมัยกัตวิทย์บ้านบางด้านครับนะสำหรับอามอย่างยลอมแม็กช่องคราจำได้ครับอย่างไม่อย่างเบอร์เจนแม็กไม่แม็กมือช่องให้บริการต่างสู้ท่วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังมืออาชีพครับและยังให้บริการครับท่านผู้กังปลายางกับโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมในส่วนนี้ปลายฟรีกับไม่มีเงินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำอย่างยลอแม็กซ์สงคราถนนซ้ำสิบเมตรตะบนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราชุนเก่าอกเก่าสงฆ์ห่านซ้ำอกซ้ำทันผู้กวางโทรไปชอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริการอ่านโดยหนองอ้ำครับนะทันผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีช่วยลดให้กับตัน 10% ครับนะครับท่านผู้กังชื่นชอบเพลงไหนหมอประกับไก่โทรศัพท์กันเข้ามาได้ครับนะหมายเลขนี้กับ074810055ขอบคุณขอบคุณครับนะกวางกันโตครับอย่ารอกันจ้าถ้ากันนานมาถึงพี่เพ็ญครับอยู่ที่ส่วนตูนครับนะแล้วก็พี่น้องครับนะวันนี้พี่เป็นให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องเอกใจ

ซีวีใจกับนะกว้างกันเลยกับนาพีล่วงโลกเด็กแล้วก็โตกันด้วยเป็นโชคทำไมสุรพลสมบัติเจริญสร้างงานเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆตอนครับ

กราบท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงก้องสุรพลสมบัติเจริญครับเป็นโทษทำไมครับนะซึ่งทื่อนาวาในยุคปัจจุบันในกับสังคมไทยนะไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายกล่องโทษกันมากับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงคุณผู้หญิงนี่ครับในยุคปัจจุบันเลือกที่จะกล่องเป็นโทษมากขึ้นครับเนื่องจากอะไรกับระดับการศึกษาที่สูงขึ้นครับความสำเร็จในหน้าที่การงานและที่สำคัญนั้นก็คืออิสรภาพทางการเงินมันก็ทรงพ้นนายพวกเขาเนี่ยสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาชีวิตคู่ครับนอกจากนี้กลับท่านผู้กังการนิยมทางสังคมที่เปลี่ยนไปทำให้การแต่งงานไม่ใช่เป้าหมายสูงสุดและการมีครอบครัวมีภาระขาใช้จ่ายที่โตที่ค่อนข้างสูงครับท่านผู้กังนะทำไมโดยเฉพาะอย่างหญิงทำไมคุณผู้หญิงนะครับกล่องโทษกันมากครับท่านผู้กังนะขอบคุณมากมากครับจากคุณพี่เป็นและคุณพี่นงอยู่ที่ส้นตูนให้เกียรติแนะนำเข้ามาบอกว่าจบงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญสำหรับคุณพี่นงครับนะครับมาหมอบกันโตอย่าโรคกันชาถ้ากันนานเรื่องก็งานเพลงกับนามาถึงนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์นครคิดเจนตายตึบๆหน้าย่อยๆหมอไปไกลกับคนเตลินและท่านผู้กวางที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาไม่คัดข้องไม่คัดใจไปกวางพร้อมๆกันเลยครับนะโอ้ก็โทษทีกับนะนุ่มหมอเตยยังไม่ถึงครับนะกระผมกามไปมากันที่ธนาคารอมสินกันก่อนครับนะได้แนะนำงานเพลงของสุรพลสบัดเจริญเช่นเดียวกันครับนะสั้นๆนั้นก็คือมองครับและงานเพลงที่ส่งของกฎจักรพันนาคอนบุรีกับนางงานเพลงนี้ข้อโทษครับ

ความช่วยความงามในกับเว้นเร็วมันสะดุดตาก็ต้องมองถ้าทำอะไรผิดพลาดไปก็ต้องก็อภัยขอโทษขอโทษกับดาฟังกระพันเพลงก้องกดจักรพันนาคอนบุรีงานเพลงนี้กับข้อโทษคุณทุพาสตรีอยู่ที่ธนาคารอมสินกำจับกำจ่าบอกว่าอย่าลืมอย่าลืมพิเทศหมอไม้กับด็อกเตอร์ลิงด้วยความยินดีกับไม่กดคองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังคนเรานี่เจอถ้ากับว่าไม่ว่าเกยจะเก่งกาจสามารถสักขนาดไหนก็ตามครับย่อมมีโอกาสผิดพลาดได้ทุกคนครับผิดพลาดก็แล้วก็ต้องขออภัยขออภัยโดยจะบอกอย่างยิ่งสิ่งที่เราไม่ตั้งใจนะครับเขาคงให้อภัยแน่นอนครับนะขอโทษขอโทษกับงานเพลงก้องก๊อตจักรพันธ์นครบุรีครับมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณขอบคุณดังนั้นกันในกลางคุณสุภาพสตรีอยู่ที่ธนาคารออมสินกลับนายเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังครับสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับช่างอะไรด่วนในตามรุ่นตามยอติต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากซอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองสงขลา081-357-4245โทรไปได้ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะร้านแท่งวันครับท่านผู้ฟังจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นปากกาดินซ่อกระดาษเอซี่กาวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและอีกมากมายครับนะอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้ากาวผ้าจับในและอีกมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปมีรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างฝีมือใช้ในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เลือกเช่นเดียวกันครับมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านป้านวลถนนชัยบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939200956ครับนะมามอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกัญชาถ้ากันนานที่นี้ไม่พลาดครับนะมาถึงนุ่มบ่อเตยแน่นอนชัดเจนครับนะคิดเช่นตายตึบๆหน้าบอกว่าหมอไปก่อนเตลินครับไม่กัดก้องไม่กัดใจกว้างพร้อมๆกับท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างครับงานเพลงก้องสุรพลสวัสดิ์เจริญถาดอารมณ์และกระต้อกันด้วยสง่ายสุราครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับสายสุราครับท่านผู้ฟังการดื่มสุรานี่ครับท่านผู้ฟังบางครั้งและหลายครั้งนี่ก็ต้องมีสายครับไม่ใช่ว่านั่งดื่มอยู่คนเดียวนั่งกินอยู่คนเดียวครับอันนี้ซึ่งชื่อถึงคุณค่าทางด้านจิตใจครับท่านผู้ฟังและสังคมของการดื่มครับไม่ใช่แค่การดื่มเผื่อให้มันเมาไม้แค่นั้นเองครับนะแต่นี่หมายถึงการดื่มเผื่อเลยครับเผื่อกระชับมิตรภาพความสัมพันธไมตรีและสร้างความชุนทรีในการดื่มสุราครับท่านผู้ฟังนะสายสุราครับนะงานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับขอบคุณมากๆนุ่มหมอเตยอำเภอสิงห์นครนายเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านครับโอ้สมัยกาเซวิทบ้านบางนานกับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์กับทุกรุ่นทุกเกียร์ครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์หรือบล็อกเบรกถ่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใต้กล้องและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กองให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันท่านผู้กองจ่ายบริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาเซวิทบ้านบางนานตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาสู่ดอกซ่องสี่อาหกตองอาร์ก็หกตัวไปได้ครับที่อุสมัยกาเซวิทบ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนหล่อแม็กซ์สงคราที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นอย่างไม่อย่างเปิดเจนแม็กไม่แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซูนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการปลายางครับนะโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไม่นี่ครับนะในส่วนนี้ปลาไอฟีครับไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ที่อ้ามอย่างยนหล่อแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลโครูปจางอำเภอเมืองสงขลาส่วนเก่าอกเก่าซ่องอาห้าจ้ามกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริการนั้นโดยหนองอ้ามครับท่านผู้กวางที่ไปใช้บริการบอกกับตังรานกันสักนิดนึงบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางรานยินดีกับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% มอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันโตอย่ารอกันจาตากันนานครับนะกวางงานเพลงของสายันนิรันดรครับนะรอพี่ที่คาเฟ่และกระโตกันด้วยมุกเมทินี

เดี๋ยวรักเดี๋ยวลืมแล้วต่อกันด้วยเศร้าเสียงพินจินตราพุ่นหลางงานเพลงรักคนมีเจ้าของอีกสองงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ลับเจอเลอเกินว่าท่านผู้ฟังเคยได้ยินกับกลืนไม่ได้ไก่ไม่ออกหรือที่มักเรียกกันสั้นๆว่ากลืนไม่ก้าวไก่ไม่ออกกับท่านผู้ฟังนี่ก็หมายถึงสภาวะกระอักกระวนใจหรือว่าอึดอัดใจหรือลำบากใจลำบากใจไม่รู้จะตัดสินใจพันหรือดีกับปล่อยเลยกับเพราะไม่ว่าจะเลือกทางไหนกับก็ส่งพ้นเสียหรือสร้างความเดือดร้อนให้ทั้งเพ่กับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงของสร้างเสียงพินจินตราพุนลาบครับนะรักคนมีเจ้าของมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ควังกันสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการครับท่านผู้ฟังรับสั่งอะไรด่วนตามรุ่นตามเยาะติดต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับ081-357-4525โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ร้านแท่งวันจำหน่ายเครื่องเขียนอุปกรณ์สำนักงานอุปกรณ์การเรียนครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของปากกากระดาษเอซีครับนะก้าวกันไกลอุปกรณ์จัดเก็บเอกสารและเกาะอีกมากมายให้เหลืองอุปกรณ์ตัดเย็บมีผ้ากาวผ้าจำหน่ายและอีกมากมายให้เหลือกินเดียวกันประเภทสินค้าทั่วไปครับนะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าบูทรองเท้านักเรียนรองเท้าทั่วไปอะไรงานช่างขี้มือใจในการประดิษฐ์ก็มีมากมายให้เหลือกินเดียวกันมาที่ร้านแท่งวันทีเดียวครบจบทุกอย่างร้านแท่งวันอยู่ตรงข้ามร้านปานวลกับนาถนนไซบุรีซอย27ตำบลบ่อยางอำเภอเมืองสงขลา0939220ครับนะ0956ครับนะมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนานควังครับงานเพลงของนุ่มแค้นสายไล่มังกรพรสักทรงแสงกับนะขอโทษ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรใจกับนะกวากเพลงถึงใหญ่ยังไม่จบครับท่านผู้ฟังเลือกเลยเวลาเลือกไม่กี่นาที

ท่านผู้อำนวยการสถานีและสำหรับวันนี้คำพูดนึงว่าจะได้ติกราพมพูดไปทุกอย่างกราพมพ่อไปกับนะเวลาก็หมดกับท่านผู้ฟังก็หมดเวลาจะต้องจากลากันไปก่อนเจอกันไหมกับนานในโอกาสต่อไปจากลากันวันนี้ก็ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีแล้วก็มีความสุขกับกราพมวิทยาแสงมณีเก้าคำว่าสวัสดีครับ

0: แกจังวัดนั้นรถจังหูใช่ไหมสองโลสี่โลหกโลแปดโลสิบโลแต่หมูรถในเมืองต้องวังวังให้ดีมันล็อกเอาแล้วกับพุ่นแกแต่กับเรามันได้ล็อกเราไหมมันตันกันเด็กเออขนาดรถกล้วยยังเป็นร้อยร้อยโลกูยังล็อกเหนียวเลยยันรถล่วงนี่เออแล้วไม่ใจปั่นกินไม้พื้นไอ้ปั่นกินน้ำมันนี่แหละ
1: แล้วจะล่องลาวเลยที่ว่าจะล็อกมันหรือ
0: วันนั้นไปตึ้งเจอตัวพอเจอเสร็จตึ้งเวลารถออกยืนยบอยู่ล่างตานี่ปล่อยมันตามหรือบีบแตรเรียกปูนปูนปูนกูยกใจ ช่ำนำหน้ามัน

ดเดียวเวลาเข้าจังหวัดนี้ตั้มจ้อยทำไมร้อยต้องแรงกลางที่นี่ไอ้เรามันโฉบเพี้ยนอยู่แล้วแต่ว่าขับว่าอย่างดีนี่ว่าไม่ให้เพี้ยนอย่างปล่อยก้อยตัวเติบวันนั้นไปตึ้งเสือตัวรถก้อยท้องอยู่ในจ้อยแล้วอ่ะตัวเสือตัวหนึ่งใบตัวเสือตัวหนึ่งใบพอคนหน้าเดินป่นแย่งเบียร์พรามก็ไปตึ้งเสือตัวหนึ่งใบฮ่าเพี้ยนแล้ว

เด็กว่าแค่จังหวัดตำใจทำไมเลยต้องจ่ายเบียร์ตั้งพี่ที่นี่รถเมื่อนกันแค่จังหวัดทันจังหูจะเม็ดนับไม่ตรึกเด็กมันว่าที่นี่กูต้องใช้วัดปั่นปื้อแค่มันนับไม่ตรึกกูนับเล่ที่วันเสาร์โดยไปตึ้งยืนปังเอาแค่เจ๊แยกยืนนับนับนับนับปวดจริงเลยเว้ยปวดเดี๋ยวตำรวจมากกูจ้ามาเก็บเบียร์ขานับรถนี่มาตึ้งตำรวจอันตามว่าเอิญทำอะไรอะลุงวะกูบอกนับรถครับนับได้กี่คันแล้วเลยวะว่าได้แม่นบอกความจริงเลยบอกได้หกเจ็ดคันเลยวะนับไปดีๆนะลุงนะวะรถอีชนเนาะแล้วมันเดินไปอย่าได้ตำรวจมือกูบอกมึงเฉยวะกูนับได้ตั้งร้อยเลือกคันเลยวะฮ่า

0: กลับจากจังหวัดเที่ยวนี้คิดว่าหาปากไม่ไข่อกไม่ได้ยิ้มเลย
1: แล้วเปลื้อที่ไม่ได้ยิ้ม
0: ยิ้มไม่ทำข้าจัดเลย
1: ข้าจัดได้ร้อยอย่างหนึ่งอ่ะ
0: เขาเคี้ยนว่าแกเจ๊แย่กว่าควันดำทำไมอากาศเป็นพิษวะจงช่วยกันข้าจัดควันดำวะ
1: เอาเขาไปแล่ไอ้นั่นที่เขาเคี้ยนนั่นเขาไม่ถึงว่าควันดำรถยนต
0: ์เอาผมไม่รู้ไม่กลัวหนึ่งว่าควันดำกินมากเลย

0: เป็นเพลงโต้ตอบกันสองเพลงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งส่งเข้ามาจากทางด้านสอสมิงไพรนะครับฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลากับขวัญใจทหารเพชรโพธารามรอวันฐานกลับครับนำอ้อยพรวิเชียรจากการประพันธ์ของอาจารย์ก้องกาดกำแหงซึ่งก็เป็นยุคแรกๆของนำอ้อยพรวิเชียรนะครับสำหรับเพลงเนี้ยรอวันฐานกลับยุคเพลงแรกของน้ำอ้อยพอด้วยเชียนก็คงต้องยกให้กับทางด้านของสาวครวนจากสวนแตงแก้ลารักจากสวนแตงของอาจารย์ธงชัยเล็กกำพลนะอ้อยพอด้วยเชียนนั้นก็เรียกว่าเป็นนักร้องจากวงดนตรีของพรนารายเป็นเรียกว่าเป็นเด็กอะคาเดมี่ชื่อนี้ไม่ค่อยคุ้นเดี๋ยวแต่บอกว่าเป็นโรงเรียนฝึกหัดร้องเพลงนะฮะก็จะต้องร้องอ๋อว่าเขาตีคู่กันมากับสัญญาพรนารายณ์คนโคราชบ้านเองนั่นแหละเพลงช้าๆหวานหวานนอกจากนั้นก็ยังมีสัญญารักปากช่องแก่สัญญาเมื่อสายันนี่นะอาจารย์ธงชัยหมอและกำพลนี่นะครับเป็นผู้ที่เขียนเพลงครูเพลงประจำวงดนตรีของพรนารายณ์ได้ฉมังกันมากทีเดียวนะฮะจริงๆแล้วก็ร่องเสียงของน้ำอ้อยพรวิเชียรก็คล้ายคลึงกับป๋องศรีวรนุชนะครับเป็นนักร้องที่มีชีวิตอยู่ปัจจุบันนี้ก็อายุโคแล้วนะก็นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับมีเพลงของน้ำอ้อยพรวิเชียรฐานบกที่รักแก้ฐานบกพ่ายรักวิญญาณรักดอกประดู5ปีที่เธอลืมก็มาแก้เพลงของสัญญาพรนารายณ์อีกหลายเพลงทีเดียวนะครับขอบคุณมายังสอสมิงไพรฟังกันไปคุยกันไปนะครับ2เพลงแรกในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FVR เลยFMVR Radio 88.75 คุณขอมาในวันพุธที่22ใช่ไหมล่ะไม่ใช่เหรอวันศุกร์จ้ะวันศุกร์จ้ะไม่ใช่วันพุธนะวันนี้วันศุกร์สัปดาห์รองสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับศุกร์ที่22พฤษภาคม2569ฟังทั้งข่าวสารทั้งประวัตินักร้องครูเพลงในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการนะครับนั่นก็คือสถานีวิทยุ VR Radio 88.75 และก็อู่รถยนต์สมัยคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์นะครับแดดล่มลมตกวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวแต่ก็มีเพลงเย็นๆฟังสบายสบายกันนะครับแดดอ่อนๆตะวันร้อนๆกันไปจนถึงโน่นแหละย่ำค่ำสายันรับขอบฟ้ากันไปแล้ว1ทุ่มเราก็จากกันเพื่อที่จะพบกันใหม่ในวันเสาร์พรุ่งนี้เรามีลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้แต่วันนี้ก็ฟังเพลงตามคำขอของคุณผู้ฟังกันนะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง0843002556 0943563991นะครับเบอร์ที่จะเชื่อมต่อเพื่อที่จะขอเพลงอนุรักษ์อันเพลงลูกทุ่งไทยกี่สมัยล่ะโอ้ยมันนานนะฮะ40-50ปี70ปีก็มีบางเพลงเนี่ยเรียกว่าเรามาลื้อฟื้นความหลังบางคนก็บอกว่ากุดกันไปตากุดแหล่เพลง5เพลงก็ไม่ว่ากันนะครับคุณส่งมาเรามีเราก็เปิดให้ไม่มีเราก็พยายามที่จะหาต้นฉบับใกล้เคียงให้ได้ฟังกันสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับทางด้านการเกาะยอก็ส่งเข้ามา4เพลงฟังกันไปคุยกันไปสาวนครชัยศรีรักพี่เสียดายน้อง
1: เป็นเพลงตำนาน
0: ของครูเพลงประจำวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับเพลงหวานหวานเขียนเพลงอย่างนี้ต้องให้อาจารย์ศักดิ์ชัยวันชัยมือขวาโต้โผวงดนตรีนะครับท่านก็เป็นคนโคราชอำเภอพิมายแล้วก็มาได้ภรรยาอยู่คณะสุรพลนะครับเสียชีวิตกันไปอายุประมาณ40ปีได้เปล่ามาชีวิตท่านก็น่าอนาถเพราะว่าหลังจากเลิกร้องเพลงแล้วก็มาทำไร่สวนอยู่ที่กาญจนบุรีภรรยานี่ก็เป็นนักร้องวงดนตรีครูสุรพลก็ป่วยอยู่โรงพยาบาลท่านขับมอเตอร์ไซค์จะไปเยี่ยมก็เกิดอุบัติเหตุเสียอีกนะเสียชีวิตนะก็เรียกว่าเพลงของท่านนั้นก็ยังเป็นอมตะนิรันดร์กาลกันอยู่โดยเฉพาะเพลงนี้ครับรักพี่เสียดายน้องสาวนครชัยศรีเพลง2เพลงแรกกันก่อนนะครับจากการก่อยอทุกเสียงทุกสาย

จังหวะลูกทุ่งดิสโก้หรือว่าจังหวะบัมนะฮะในยุคนั้นได้รับความนิยมกันจริงๆ2519ต่อ2520นะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงภาพยนตร์ไทยเรื่องวัยอลวนที่เปียกโปสเตอร์กำกับได้นำเอาไพโรจน์สังวรบุตรและลอนาสุรวรรณนั้นเข้าสู่วงการเพลงลูกหนังไทยที่มีเพลงที่เป็นแบบฉบับของยังไงเรียกว่าแบบฉบับของวัยรุ่นในยุคนั้นนะฮะไพโรจน์สังนั้นก็เป็นนักศึกษารามคำแหงวิชากฎหมายส่วนลลนาสุราวันนั้นก็เป็นนักเรียนนะหนังวัยรุ่นนะครับในยุคนั้นโด่งดังมากนะเรียกว่าเป็นยุคของลูกทุ่งดิสโก้กันหรือว่าจังหวะบัมต่อมาก็มาฉายทำสร้างอีกเรื่องนึงแต่มันอยู่ในยุคปฏิวัติรัฐประหารก็เลยไม่ได้ต่อเนื่องขาดทุนกันนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่4ที่กยแนะนำเข้ามานะครับรักข้ามคลองของรักชาติศิริชัยซึ่งเขาก็โด่งดังมาก่อนกับเพลงชาตนาที่รักของสุชาติเทียนทองนะครับอาจารย์สุชาติบอกว่าถ้า3เพลงนี้ไม่ดังก็คงจะกลับไปเล่นหมอลำอย่างเก่าแล้วเองนะก็เรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายทีเดียวนะครับในเรื่องราวของเพลงลูกทุ่งความรักหลุมสาวที่บ้านอยู่คนละฝั่งคลองฝ่ายชายพายเรือไปจีบส่งความคิดถึงให้สาวเจ้ารักข้ามคลองของรักชาติศิริชัยก็เป็นอมตะกันอยู่นะครับก็เรียกว่ามาเล่าสู่กันฟังเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในเพลงจังหวัดสนุกๆพร้อมกับเพลงซึ้งเพลงเศร้าคุณก็ขอเข้ามาได้ในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณฟังกันอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะครับขอเข้ามาจะเป็นเพลงของผ่องศรีวรนุชนะครับเป็นเพลงอมตะเช่นเดียวกันจะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกับครึ่งชั่วโมงแรกผ่านกันไปนะครับ5โมงกับ35นาทีไปที่อู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับในช่วงเย็นย่ำยามสนธยาปลอดภัยไว้ก่อนเซฟตี้เฟิร์สที่สุดส่วนทางด้านของการซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ก็แนะนำสมัยคาสวิตนะครับหรือว่าจะระบบช่วงล่างต่างๆเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพาเบรกเบรกดังเบรกสั่นพาเบรกหมดไว้วางใจอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมากปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้0624565556นะครับสำหรับสมัยคาสวิทตั้งอยู่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานกับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กล่องน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการกันอยู่ด้วยที่ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ตั้งกันอยู่ที่บ้านบางดานไม่ไกลกับร้านสมัยคาสวิทนะครับนั่นก็คือปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชบางดานสงขลารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์081357-4245คุณสนคนดินก็อยากจะฟังเพลงของผ่องศรีวรนุชนะครับเพลงที่เป็นเพลงอมตะเช่นเดียวกันนะครับสิ่งก็เป็นเพลงที่ครูเพลงครูเลิศหรือเปล่าที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงฝนหนาวสาวครวญนะฮะก็เรียกว่าเป็นเพลงผ่องศรีโด่งดังมากกับเพลงนี้ครับฝนหนาวสาวครวญซึ่งก็เป็นเพลงที่ครูเพลงอมตะนิรันดร์การเขียนกันไว้ตั้งก่อนที่ผ่องศรีจะมีชื่อเสียงหลังจากมีชื่อเสียงกันไม่นานนะครับนั่นก็คือครูพิพัฒน์บริบูรณ์นะครับ
มาถ่ายทอดความรู้สึกสายฝนพรำลมหนาวพัดผ่านเปล่าเปลี่ยวใจนะฝนหนาวสาวครวนนั้นก็เป็นเพลงที่สะท้อนความงดงามจังหวะจากโคนนั้นได้หมดก็มาฟังกันดีกว่านะครับสำหรับเพลงที่คุณสนควรดินขอเข้ามาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับอยู่ที่ปราพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับ

ก็จะขอหวยหลวงพี่ซะแล้วแม่คุณแม่ทูลหัวนะครับพระใหม่นี่ก็เคร่งกันอยู่แล้วเพลงแก้ที่ไวยพจน์เพชรสุพรรณขับร้องกับเพลงบวชพระและดีบวชพระดีกว่านะก็เป็นสองเพลงยังติดข้างอีกอย่างเพลงนะครับเราจะให้กาวาวเสียงทองกาวาวลาบวชนะครับสำหรับคุณผู้ฟังฟังอยู่ที่หมู่สามสถิงหม้อนะก็เป็นเพลงเกี่ยวกับเทศกาลหานบวชนะพระใหม่ก็ต้องเคร่งครัดบิณฑบาตกวาดลานวัดเรียนพระปริยัติก็ถ้าเป็นธรรมยุทธ์นี่ก็มันขอบวชเอสาหังพันเตถ้าทำอาทะมหานิกายก็อุกาสะวันทามิพันเตก็ต้องเรียนก่อนที่จะบวชนะอย่าเที่ยวไปไหนอย่าเที่ยวออกจากวัดค่ำคืนนะเพราะว่าเขาเรียนอุลุมปฐุมบังกันด้วยสำหรับทางด้านการท่องคาถาขอบวชจากพระอุปัชฌาย์นั่นนะก็และผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าอย่ามันเกิดจากอุบัติเหตุเกิดอุบัติการเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับในขณะที่เราจะศึกษาคำพระขอบวชอยู่นะออกจากวัดในตอนค่ำตอนกลางคืนอะไรเหล่านี้นะก็เป็นความเชื่อแต่ก็มีส่วนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นมานี่ก็หลายเหมือนกันนะครับฟังๆกันแล้วแต่ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังสายล่าสุดนี้น้องริมคลองสำโรงก็ขอเพลงเข้ามาอีก4เพลงนะครับ0843002556 0943563991สำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งของวันศุกร์สบายสบายนะครับในท้ายชั่วโมงแรกเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาลุงเรืองอะไรยนแล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับก็เป็นหน้าที่ของกาวาวเสียงทองนะร้องเพลงกาวาวลาบวชนะเขาเป็นคนจังหวัดนครนายกก็เรียกว่าเป็นนักร้องร้องเสียงเดียวกับไวยพจน์เพชรสุพรรณนั่นแหละอยู่กับวงดนตรีสมานมิตรเกิดกำแพงมาอยู่กับเพลินพรมแดนมาฝากไว้กับครูไพบูลย์บุตรขันหนุ่มเรือนแพโด่งดังแต่ตรงนี้กาวเบาบอกกาวเบาลาบวชมาฟังกันดีกว่าครับจากหลวงกลมซอยไหนหมู่สามสถิงหม้อสิงห์นครก็แล้วกันนะครับขอบคุณอีกครั้ง

0: ก็ฟังผ่านกันไปนะครับเป็นคงจะเป็นเพลงส่งท้ายในชั่วโมงแรกซึ่งเรามีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณเริ่มต้นชั่วโมงที่2ก็คงจะเป็นสายจากน้องริมคลองสำโรงแล้วก็ส่งเพลงของพลอยหวานลูกเพชรกับวิภัทรเรืองสุวรรณนะครับกามเทพหลวงหลวงกามเทพแล้วก็นางกวักมาเสน่ห์วนนางกวักของเหลี่ยมดาราน้อยส่วนอีกสายหนึ่งก็รอฟังเพลงอยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคุณฟังฟังอยู่ที่บ่อยางสงขลาซอย14ลาดอุทิศ1ก็เป็นเพลงเก่าของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญมีเพลงอะไรบ้างก็จดจำกันไว้แล้วนะครับหนาวจะตายอยู่แล้วก็เพลงแก้พร้อมกับไปกันเยือนฝั่งลาวเดือนหงายที่ริมโขงนะก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันคุณผู้ฟังที่จะเข้าอนุรักษ์งานเพลงลูกทุ่งไทยในชั่วโมงที่2นะครับโทรกันมาได้ที่0843002556 0943563991นะครับรายการนี้เป็นประจำวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FM VR Radio 88.75 ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสุวิทย์บางดานสงขลากับพัฒมิตรลุ่งเรืองอลยนและก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำต้องขอบคุณมีรักนักฟังเพลงก่อน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr88.75.com

4 3 1 7 2 5 074 311 7 2 5 074 311 7 2 5

ไรกลับมากินชิมบนอะไรแกล้งใครๆให้ได้แต่ช้ำดูหรือหลอกแล้วหลอกแล้วหลอกยายไม่บอก

ุมสักวันหนึ่งเจ้าคงสานสมเจ็บประบมต้องเสียปากค้างสมน้ำหน้าน้ำหน้าน้ำหน้าน้ำหน้าถึงคราเจ้าสิ้นหนทาง

ก็เป็นเรื่องราวของกามเทพในเพลงกามเทพหลวงแล้วก็วิภารัตน์เปลืองสุวรรณก็บ่นกามเทพไหมดูก่อนนะครับสำหรับหลวงกามเทพกามเทพหลวงของไพรวัลย์ลูกเพชรหลวงกามเทพของวิภารัตน์เปลืองสุวรรณสองผัวเมียภรรยาออกจากวงดนตรีของครูสุรพลก็ได้เพลงนี้นะครับเป็นเพลงของครูประดิษฐ์อุตตมังมาเป็นเพลงรู้สึกจะประกอบภาพยนตร์ไทยในอดีตด้วยสำหรับหลวงกามเทพของวิภารัตน์เปลืองสุวรรณและก็กามเทพหลวงของไพรวัลย์ลูกเพชรนักร้องที่เรียกว่าอยู่กันหลายยุคหลายสมัยยุคแรกก็ต้องวงดนตรีของครูสุรพลมีเพลงลิเกแล้วก็ชายาคอลิเกต่อมากับวงดนตรีรวมดาวกระจายของครูสำเนียงม่วงทองนะครับแล้วก็ยังมีเพลงในยุคที่เขาโด่งดังสุดๆกับภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งนะนี่ก็มาฟังกามเทพหลวงหลวงกามเทพสิ่งกับน้องริมคลองสำโรงก็ส่งเข้ามานี่เป็นเทพทั้งนั้นนะครับส่วนนางกวักมาเสน่ห์นางกวักก็เป็นเทพีแห่งโชคลาภและสัญลักษณ์ของความเมตตา มหานิยมตามกติไทยนะฮะนั่นก็เป็นเพลงที่ยอดยอดรักไม่ใช่นะฮะสายันสัญญากับเรียมดาราน้อยร้องเป็นต้นฉบับกันไว้เดี๋ยวจะมาฟังแต่ตรงนี้ก็ฟังผ่านกันไปสำหรับกามเทพหลวงหลวงกามเทพกามเทพนั้นก็เป็นทางด้านของเทพจากฮินดูนั้นก็มีนะครับส่วนที่เราคุ้นๆกันในรูปแบบที่วาดเป็นการ์ตูนเด็กถือสอนนั้นก็เป็นตำนานคิวปิดกามเทพเทพแห่งความรักนะฮะของฝรั่งก็เป็นเรื่องราวของเพลงที่คุณขอมาในชั่วโมงที่2เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยค่ะสวิตบางด่านสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้เดินทางเข้ามาสู่ชั่วโมงที่2ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับทางด้านซอย14ลาดุทิศ1บ่อยางสงขลาก็ส่งเพลงของพ่อนานของราชาเพลงลูกทุ่งครับคุณครูสุรพลสมบัติเจริญเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ0843002556094356-3991นะครับอนุรักษ์การเพลงลูกทุ่งไทยด้วยกันนะครับประวัติที่มาที่ไปเล็กๆน้อยๆกล่าวถึงเพลงที่คุณขอเข้ามาก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ที่ริมคลองสำโรงน้องริมคลองสำโรงนะครับมาฟังต้นฉบับเพลงดังของสยันสัญญากันนะครับเป็นเพลงที่สยันสัญญาขับร้องกันในยุคกลางๆนะครับนางกวักหมาเสน่ห์เนาะเป็นเพลงช้าๆซึ้งๆซึ่งก็โด่งดังกันมากในยุคนั้นนะก็เรียกว่าสยันสัญญานั้นมีกันหลายยุคหลายสมัยไม่แพ้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงที่น้องริมคลองสำโรงรอฟังกันอยู่นะฮะก็เป็นเพลงอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขานะครับสยันสัญญาอาจารย์พงศักดิ์นี่ก็ท่านก็เป็นนักพากย์ชื่อเทพสงครามในยุคหนัง16ในยุคนั้นท่านเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีเพลงนี้ถ่ายทอดเรื่องราวพุทธคุณของนางกวักเครื่องรางแห่งโชคลาภการค้าขายเมื่อสักครู่นี้ก็ความรักแล้วก็มาที่นางกวักมาเสน่ห์พร้อมกับเรียมดาราน้อยก็มาโต้ตอบสัญญาสัญญานะครับวอนนางกวักจากน้องริมคลองสำโรงทุกเสียงทุกสายมาอย่างผู้ดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกันเป็นพิเศษ

ก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่ซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับ3ผู้นานเพลงได้ฟังเพลงย้อนยุคกับ2ผู้นานเพลงกันก่อนสำหรับเพลงของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสวัสดิ์เจริญนะครับหนาวนี้พี่ตายแน่ตายแน่หรือหนาวนี้ก็เป็นเพลงยุคที่ครูสุรพลกำลังโด่งดังกันในวงการเพลงลูกทุ่งนะยุคนั้นซึ่งยังมีเดือนหงายที่ริมโขงซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบที่แนะนำกันมาเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งในชั่วโมงที่2แล้วนะครับเดือนหงายที่ริมโขงนั้นครูสุรพลพาวงดนตรีข้ามฝั่งโขงไปเล่นฝั่งลาวกันประมาณ 2,507 จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่หนึ่งแต่ตรงนี้ก็ฟังเพลงหนาวนี้พี่ตายแน่ตายแน่หรือหนาวนี้ประวัติเพลงนี้คร่าวๆก็คือครูสุรพลขับรถเวสป้ามาทางนครปฐมจะเข้ากรุงเทพแต่ฝนมันตกนะหยุดหยุดร้านกาแฟสั่งโกปิโอหรือว่ากาแฟที่เรียกว่าเข้มข้นนั้นพร้อมทั้งการแก้วสุพรรณก็ต้องหยุดพักกลางทางอากาศมันหนาวนะก็เลยถอดเสื้อคลุมวางไว้ที่พนักเก้าอี้ร้านกาแฟแล้วก็เขียนเพลงนี้ขึ้นมานะด้วยซองบุหรี่เกล็ดทองข้างในนะครับสมัยก่อนนั่นนะก็เป็นซองที่มีกระดาษขาวอลูมิเนียมอยู่ด้านหน้านะครับข้างหลังก็เขียนเพลงนี้ขึ้นต้นด้วยหนาวนี้พี่ตายแน่นะคำบอกเล่าของการแก้สุพรรณนะก็เรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องกันนะครับสำหรับทางด้านของลุงนภาดารากุลก็มาขับร้องโต้ตอบตายแน่หรือหนาวนี้เดี๋ยวมาฟังเดือนไหนที่ริมโขงกันต่อแต่ตรงนี้ก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการกันในครึ่งชั่วโมงที่2นะครับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งของเรานั้นมีกัน2ชั่วโมงโดยประมาณโดยสมหมายคาสวิทบางดานสงขลาวีอาร์เรดิโอเป็นผู้สนับสนุนรายการนี้ในด้านของการอนุรักษ์ผลงานเพลงเก่านะครับต้องขอขอบคุณไปยังลูกค้าที่ใช้บริการสมหมายคาสวิทบ้านบางดานสงขลานะครับนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้าและรถยนต์หรือว่าจะเป็นการซ่อมเครื่องยนต์โดยเฉพาะช่วงล่างการันตีกันได้นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดไว้วางใจอู่สมัยคาเซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลาบริการกันอยู่ที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางด่านนั่นเองนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามก็ได้0624565556นะครับกับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์โชคอัพก็มีนะครับอะไหล่รถยนต์มากมายนะครับสั่งอะไหล่รถยนต์ผ่านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ได้เพราะว่าเป็นมีจำหน่ายอะไหล่ที่ได้รับความนิยมกันมากแต่ก็หาแยกนับกระจายยังมีลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างบริการกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245เดือนงายที่ริมโขงนั้นก็เป็นเพลงประวัติศาสตร์นะครับสิ่งครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นก็บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2507โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่องจริงเมื่อครั้งที่นำวงดนตรีไปเปิดการแสดงที่นครหลวงปัจจุบันในกสปปลาวนะครับก็มีร้านอาหารเวียงลาตรีก็พักโรงแรมเวียงวิไลนะครับคุณฟังคงจะคุ้นๆกันในเนื้อเพลงบรรยากาศของเดือนงายที่ริมโขงบวกกับความประทับใจในไมตรีจิตของสาวงามที่มาต้อนรับทำให้ราชาเพลงลูกทุ่งแต่งเพลงนี้ขึ้นเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนไทยและคนลาวฟังกันสบายๆดีกว่านะครับ

ขอบคุณไปยังหน้าค่ายตำรวจชายแดนสงขลานะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาก็จัดกันไปหน้าค่ายตำรวจตระเวนชายแดนสงขลาค่ายรามคำแหงก็ยังมีผู้สนับสนุนรายการนี้กันอยู่นั่นก็คือโรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743114357นะครับพรุ่งนี้ที่เก่าเวลาเดิมอย่าลืมเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งกรุงไทยวาไรตี้มีทั้งลูกกรุงสตริงเพลงลูกทุ่งเหมือนเดิมหรือจะเป็นเพลงไทยสากลต่างๆนะ5โมงจนถึง1ทุ่มได้รับการสนับสนุนครับก็สมหมายคาสวิทบางดานสงขลารุ่งเรืองอรยุนและก็โรงไม้พานาบันสำหรับในด้านของเพลงเก่าเราชอบเรายังมีเพลงที่ให้สาระอย่างหนึ่งก็คือเพลงที่ชื่อว่าเอาอย่างเศรษฐีไม่มีจน

0: าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านส้มไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเลขคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านส้มไม้คาสวิตบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร0624565556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านส้มไม้คาสวิต
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาร
2: ู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลาจำหน่ายไม้แปรรูปอิฐหินปูนทรายเหล็กเส้นวัสดุก่อสร้างทุกชนิดมาที่เดียวครบ
2: เลือกได้ตามใจชอบรับคำแนะนำจากผู้รู้จริงจ่ายสบายกระเป๋าในราคาย่อมเยาพร้อมบริการจัดส่งถึงที
4: ่โรงไม้พนาพันธ์สงขลา619/7ปากซอย39ไซบุรีหน้าค่ายรามคำแหงโทร074-311-725 074-314-357
2: รู้จริงรู้ใจจะสั่งอะไรก็ถูกใจถูกราคา
3: โรงไม้พนาพันธ์สงขลา